0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อใดที่มีการเหตุเวียกล่วงเวลาในตอนคำเท่าเฉินเจียที่มีครอบครัวอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นได้ใช้บริการรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติคันหนึ่งกับเหือนปัจจุบันการโดยสารแบบนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติประจำวันในการออกเดินทางของชาวเมืองอู่ฮั่นนับเมื่อนับหลายคืนรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติได้แล่นส่วนสนกันไปมาอยู่เขตนิคมอัศริยะเหือสำรวจอัตโนมัติที่บ่มีคนขับแล่นผ่านขึ้นน้ำแม่น้ำอย่างสิเกียงดรอนบ่มีคนขับบินอยู่ถึงอากาศเพื่อกวดกาตาคายไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นว่าในสุมปีผ่านมาเทคโนโลยีบ่มีคนขับพร้อมได้รับการนำใช้ในกรณีต่างๆนับมือนับหลายในแผนที่อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่อยู่นครอู่ฮั่นมาตรการเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองจุดทดลองนำใส่อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้ายุคเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้รับการเผยแพร่ในเดือนกันยาปีผ่านมานี่แม้นเอกสารระเบียบการบริหารสภาพทำอิฐระดับท้องถิ่นของนครอู่ฮั่นที่กำหนดต่ออุปกรณ์การขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเขตหมายแสดงให้เห็นว่าสภาพการทดลองการหันเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าที่นครอู่ฮั่นได้ขยายจากรถโดยสารเป็นต้นต่อความไปเทิงคงเขียนอุปกรณ์การขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติการลงทุนอย่างมหาศาลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุ้มการประสานงานที่เพิ่มใหม่ส่วนค้นคว้าพัฒนาที่ง่ายมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องวิสาหกิจต่างๆในตองโศกอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้ซวยสุญูนครอู่ฮั่นในการพัฒนาเป็นส่วนกำลังการผลิตในคุณภาพไม้ทั่วประเทศรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนในเมื่อนี้ปวดสวรรค์จะพาทานไปซอกคู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งอัศริยะที่นครอู่ฮั่นของจีน

จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมือง

ท่านผู้ฟังที่เคารพรถเมล์ขนส่งที่บ่มีคนขับชนส่วนแล่นตามท้องถนนอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นอย่างคลองแคล่วตลอด24ชั่วโมงประสิทธิภาพการขนส่งของมันสูงกว่ารถเมล์ทั่วไป12ส่วนห้อยเท่าเฉินเจียที่มีครอบครัวอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นว่าว่าเมื่อได้นั่งรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติข้างทางอิฐเบื้องต้นรู้สึกแปลกประหลาดทั้งเค็งตึงหน่อยนึงแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นทางเลือกทางอิฐของข้าพเจ้าในการออกเดินทางรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติบ่เพียงแต่สามารถจำแนกไฟเขียวไฟแดงได้อย่างแม่นยำเท่านั้นเมื่อพบคนสัญจรไปมายังหู้ลดพรความไว้การเดินทางก่อนสาวแมทเพื่อหลีกทางให้คนยังผ่านไปก่อนการออกเดินทางแบบนี้เห็นให้หู้ซึกสะดวกสบายและปลอดภัยดีอีกด้านหนึ่งอยู่ถึงหน้าน้ำแม่น้ำอย่างสิเกียงเฮือบ่มีคนขับล้ำหนึ่งกำลังคอยๆแล่นลอดผ่านขวานใหญ่ถึงแม่น้ำดังกล่าวการเก็บกำตัวเลขข้อมูลการกวดกาสภาพของขวาการสำรวจซองทางแลนเฮือนและอื่นๆเฮือแลนทำแม่น้ำเพียงข้างเดียวตัวเลขข้อมูลนับเป็นห้อยกลุ่มก็ได้อัพโหลดเข้าในระบบเดินเฮืออัศริยะโดยอัตโนมัติเฮือแลนตามทางน้ำอย่างอัตโนมัติโดยอาศัยระบบควบคุมอัศริยะมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงอุปสรรคแบบสามารถปรับตัวได้เข้าเทียบฟังแบบอัศริยะและอื่นๆท่านเฉาเฉวยสมาชิกคณะนักวิจัยหลังปริญญาเอกอู่ฮั่นที่ค้นคว้าระบบการควบคุมการเดินเหือแบบอัศริยะและปลอดภัยว่าว่าเครือข่ายการขนส่งตามแม่น้ำอย่างสีเกียงของเหือบ่มีคนขับพร้อมแบ่งหูแบ่งหางเขินการคุ้มครองแบบอัศริยะและละเอียดอ่อนได้บูทั้งให้แก่การขนส่งตามแม่น้ำอย่างสีเกียงในคุ้มเขตการจราจรสินค้าเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติก็กำลังแรงพัฒนาไว้ขึ้นเส้นเดียวกันอยู่ถนนในเขตนิคมทิวนอกโครงงานของบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัศริยะจีจิงจำกัดที่นครอู่ฮั่นรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือ LC พร้อมแลนอยู่ทั้งถนนที่ขดเลี้ยวในเขตนิคมเป็นคันๆเพื่อทำการทดสอบก่อนออกจากโครงงานท่านหลี่หมิงเจอพนักงานบริษัทอัศริยะจีจิงแนะนำให้คู่ว่าอยู่ทั้งรถเหล่านั้นได้ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอันบ่เพียงแต่สามารถเป็นเจ้าการหลีกเลี่ยงอุปสรรควางแผนเดินทางและการแล่นรถในยามกลางคืนเท่านั้นหากยังมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญหลายรายการอีกด้วยเช่นการควบคุมอุณหภูมิแบบอัศริยะสากโมไฟหรือแบตเตอรี่เทื่อหนึ่งสามารถแล่นได้และหยาดโดนพิเศษและอื่นๆปัจจุบันไปจองเสื้อรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้จัดเฮียงกันฮอดท้ายปีแล้วในคงเขตการเป็นอากาศดำนครอู่ฮั่นกับบนย้อมหลาหลังเดือนพฤศจิกปี2024เซ็นทั้งถอดล้องการเป็นอากาศดำทั้งการค่า18เซนได้รับการอนุญาตยังเป็นทางการจากนครอู่ฮั่นพอต้นปี2025เซ็นทั้งทดลองการเปลี่ยนดังกล่าวได้รับการอนุญาตเพิ่มขึ้นเป็น24เซนในนั้นเซ็นทั้งการเปลี่ยนอากาศตามปันทุกคนมี8เซนเซ็นทั้งการเปลี่ยนสำหรับเฮือบินบ่มีคนขับมี16เซนความเอาสภาพการน้ำใส่3อย่างคือการขนส่งในระยะสั้นการส้มเทียวถัดจากอากาศและการส่งสินค้าปัจจุบันนครอู่ฮั่นได้แก่เป็นหนึ่งในตัวเมืองที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติในทั่วประเทศจีนนักข่าวได้กวาดเบื้องแล้วพบว่านครอู่ฮั่นได้เป็นผู้นำในการวางมาตรการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เป็นผู้ดำเนินการมูในทั่วประเทศในหลายด้านเช่นออกไปอนุญาตทดลองการนำใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติไปทำอิฐของทั่วประเทศออกแบบสำหรับก่อนมูในการก่อสร้างเครือข่ายเส้นทางเสริมจอดอัศริยะเป็นตัวเมืองทำอิฐในการเปิดน้ำใส้เส้นทางทดลองอยู่เขตใจกลางเมืองเป็นผู้ให้บริการรถบ่มีคนขับเสริมจอดการเคลื่อนลงเฮือบินอยู่สนามบินและอื่นด้วยการบังคับใช้ระเบียบการระดับท้องถิ่นสำหรับต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นวิธีการคุ้มครองจุดทดลองการนำใส่อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นกฎระเบียบส่งเสริมการพัฒนารถเสริมต่ออัศริยะนครอู่ฮั่นและอื่น
เหตุให้การสนับสนุนและคำแนะนำสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้หับการเสริมขยายในขณะที่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างความเป็นระเบียบของตลาดยังได้หับประกันความปลอดภัยอย่างจะแจ้งจากรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติหอดเหือบ่มีคนขับและเหือบินที่บินอากาศต่ำนครอู่ฮั่นกำลังสร้างระบบคมนาคมอัศริยะที่ประยุกต์ใช้อย่างเสริมยงเข้ากันระหว่างรถเหือและเหือบินอากาศต่ำและกำลังเป็นรูปแบบทางขึ้นเหตุให้รูปแบบการออกเดินทางแบบอัศริยะในอนาคตได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างแท้จริง

วัฒนธรรมหลายเผ่าวิถีชีวิตฮีดคงประเพณีและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนได้ควบหวมไว้ที่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนทาง CRI FM 93 MHz

ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้พาท่านไปซอกคู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งอัศริยะของนครอู่ฮั่นเคียงคู่กับเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้หับการขยายบรรยกไส้ทางการค้าในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแมนรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้หับการเร่งรัดน้ำไส้อยู่นครอู่ฮั่นเหตุให้อุตสาหกรรมการขนส่งอัศริยะได้เดินโดดการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นถือเอื้อนว่าเขตธุรกิจรถยนต์จีนซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ผันเปลี่ยนจากเขตธุรกิจซิลิคอนใน6เดือนต้นปี2025เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้มีโครงการเดินโดดนักธุรกิจเข้ามาลงทุน52โครงการในนั้นมี23โครงการกลายเป็นโครงการต้องโซครบวงจรอุตสาหกรรมรถความเอาการผลิตรถสินส่วนรถที่มีเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัศริยะการบริการหลังการขายและอื่นๆวันที่18ตุลาปี2025โครงงานใหม่ที่นครอู่ฮั่นของกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินส่วนรถรายใหญ่ระดับโลกเริ่มดำเนินการผลิตยังเป็นทางการอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นนี่แมนโครงการใหญ่อันดับ3ที่กลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ลงทุนพัฒนาอยู่นครอู่ฮั่นซึ่งห้องจากโครงการผลิตธงล้มนิรภัยที่ใหญ่กว่ามูอยู่อาซีและโครงการส่วนค้นคว้าของกลุ่มบริษัทดังกล่าวนับแต่เข้าประจำเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นเมื่อปี2011เป็นต้นมากลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ได้ลงทุนอยู่นครอู่ฮั่นเพิ่มเติมหลายเทือน้ำไส้ขบวนการใหม่เทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างประหยัดยั่งท่านวังรุ่นหยีหองประธานคณะบริหารกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ทั้งเป็นผู้บริหารส่วนประจำจีนและผู้บริหารสูงสุดประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกของกลุ่มบริษัทดังกล่าวกล่าวว่าเขตธุรกิจรถยนต์จีนมีต้องโซอุตสาหกรรมและต้องโซการสนองอย่างสมบูรณ์ซึ่งได้สนองพลังขับเคลื่อนอันแข็งแรงให้แก่วิสาหกิจอู่ฮั่นในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG จะสืบดอลงเลิกประสานงานทางด้านยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องนำไส้ขบวนการล้ำสมัยและปฏิสังใหม่ด้านเทคโนโลยีสวยสุขยุ่ยเทคโนโลยีหามโลกอัศริยะของการผลิตแบบอัศริยะอู่ฮั่นก้าวไปสู่ระดับโลกในขุมเขตปัญญาประดิษฐ์บริษัท iFlyter ขุนส่วนจำกัดได้เข้าประจำเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นโดยลงทุนหาตื้อหยวนสั่งตั้งสำนักงานใหญ่ประจำเขตภาคกลางจีนส่วนเล็งพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์และสถาบันค้นคว้าปัญญาประดิษฐ์ภาคกลางจีนท่านหลิวชิงเฟิงประธานบริษัท iFlyter หุ้นส่วนจำกัดกาวานับแต่ปี2018เป็นต้นมาบริษัทตนได้ความมือกับกลุ่มบริษัทมอเตอร์ตงเฟิงหุ้นส่วนจำกัดโดยสองฝ่ายร่วมกันสร้างตั้งห้องทดลองความการปฏิสังใหม่อุตสาหกรรมรถเสื่อมต่ออัศริยะอู่ฮั่นพัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆเช่นการหับคู่ความกันที่ผสมผสานระบางรถถนนคลาวการขับขี่อัศริยะแบบครบวงจรระบบปัญญาประดิษฐ์แบบฝังอยู่ในรถยนต์และอื่นเพื่อสุขยู่ให้อุตสาหกรรมรถเสื่อมต่ออัศริยะได้รับการพัฒนาอย่างวองไวตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าขนาดอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์นครอู่ฮั่นในปี2024ได้ลื่นไก่70ตื้อหยวนในรอบ3ปีผ่านมาเฉลี่ยต่อปีแล้วได้เติบโตหลายกว่า40ส่วนห้อยมีวิสาหกิจ 1,300 กว่าแห่งความเอาทั่วต้องโศกอุตสาหกรรมแต่ระดับเพื่อนฐานตลอดฮอดระดับบรรยุกไซเดือนมิถุนาปี2025ในกล่องประสุมส่งเสริมการลงทุนยูนิคอร์นอู่ฮั่น2025ภายใต้หัวข้อว่าลงทุนยูนิคอร์นอู่ฮั่นได้หับผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตฝ่ายต่างๆได้เซ็นสัญญาพัฒนาโครงการสำคัญ148โครงการถือในสัญญามีเถิง98ตื้อ490ล้านหยวนและส่วนหลายเป็นโครงการอุตสาหกรรมทางยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในกล่องประสุมดังกล่าวทานใต้ใบหมิ่นประธานบริษัทเวลีซิลิคอนไมโครอิเล็กทรอนิกส์เซี่ยงไฮ้จำกัดกล่าวว่า
ปี2014ทีมงานจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นได้สั่งตั้งบริษัทหวานหยี่จื้อชิงอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นโดยสุ่มใส่การค้นคว้าพัฒนาระบบการประมวลผลล่วงหน้าสำหรับการขับขี่อัตโนมัติถึงว่าบริษัทดังกล่าวบ่มีธุรกิจด้านการผลิตซิปแต่บทเรียนจากการปฏิบัติตัวจริงของเขาที่พิจารณาจากความต้องการของโรงงานผลิตรถได้เหตุให้วิสาหกิจแห่งนี้มีความเปลี่ยนเอกลักษณ์พิเศษในตลาดซิปสำหรับรถยนต์ท่านหวังเจิ้นเลขาหน่วยผักขององค์การส่งเสริมการลงทุนนครอู่ฮั่นกล่าวว่าแนวทางการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมยังเป็นระบบแบบนี้ได้ดึงดูดวิสาหกิจต่างๆเข้ามาลงทุนพัฒนาธุรกิจอยู่นครอู่ฮั่นนับเมื่อนับหลายขึ้นท่านหวังเจิ้นยังแนะนำให้คู่เติมว่าวิสาหกิจถึงต่างประเทศที่มาสั่งตั้งขึ้นใหม่อยู่นครอู่ฮั่นในปี2024มี407แห่งเพิ่มขึ้น 7.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2023ในหาห้อยอันดับสุดยอดวิสาหกิจระดับโลกมี310แห่งมาลงทุนอยู่นครอู่ฮั่นในด้านยอดมูลค่าการลงทุนตัวจริงของต่างประเทศนครอู่ฮั่นของอันดับหนึ่งยังหมั่นเทียงในบรรดาตัวเมืองทั้งภาคกลางของจีน

ินเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลจากเหนือถึงใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกมีความแตกต่างกันหลายด้านเช่นดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมสังคมขีดของประเพณีอาหารการกินการนุ่งถึงภาษาปากเบ้าแล้วนี่เป็นต้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่คือกันนั่นก็คือการพัฒนาไปเคียงคู่กันทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังติดตามหักฟังอยู่นี่เป็นรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการพาท่านไปหักผู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งอัศริยะของนครอู่ฮั่นปัจจุบันนครอู่ฮั่นกำลังนำใช้มาตรการส่งเสริมตองโซการปฏิสังไมและตองโซอุตสาหกรรมไปควบคู่กันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่ดีเป็นอันดับหนึ่งที่หันเป็นตลาดยึดมันตามกฎหมายและหันเป็นสากลพัฒนาวิในการดึงดูดนักธุรกิจมาลงทุนโดยบินอ้อมการสร้างเป็นดงโซและการลงทุนเฉพาะเป้าหมายสุญญูให้อุตสาหกรรมที่มิทาแห้งเซนคอมมอนออฟโตอิเล็กทรอนิกส์พลังงานใหม่ลดเสื่อมตัวอัศริยะและอื่นๆได้รับการพัฒนาเป็นดงโซและเป็นกลุ่มนับแต่เดือนมังกร5เดือนมิถุนายนปี2025ทัวร์นครอู่ฮั่นปฏิบัติโครงการที่ลงทุน100ล้านหยวนขึ้นไปมี 3,118 โครงการและลงทุน1ตื้อหยวนขึ้นไปมี 1,069 โครงการจังว่าการเติบโตของการลงทุนด้านทรัพย์สินคงที่เป็นอันดับที่4ใน15ตัวเมืองที่ห้องจากแขวงเคียงคู่กับเทินและวิสาหกิจน้ำหนาคะแนนการในตองโซอุตสาหกรรมได้ไหลเข้ามาเหตุให้นครอู่ฮั่นที่ซากว่าผู้อื่นครึ่งจังหวะตั้งแต่ระยะต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์เอเลติลี่มีความตั้งใจจะพัฒนาให้ไวกว่าผู้อื่นครึ่งจังหวะในคงเขตอัศริยะและการเสื่อมโตกับเครือข่ายสำหรับรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติต้องมีเส้นทางอัศริยะเป็นสิ่งคำสูปี2019เขตสาธิตการทดสอบรถเสื่อมตัวอัศริยะแห่งชาติที่อู่ฮั่นได้สั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลีจื้อสิงจำกัดที่พัฒนาการเสื่อมตัวและประสานงานร่วมกันระวางยานพาหนะระบบถนนเป็นธุรกิจหลักได้เข้าร่วมการก่อสร้างเขตสาธิตดังกล่าวอย่างหลักเซิงโดยรับผิดชอบการสร้างอุปกรณ์สื่อสารสำหรับยานพาหนะที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและวิธีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องท่านเฉียวจื้อจุนประธานบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลี่จื้อสิงจำกัดกาวาการสร้างเส้นทางอัศริยะที่มีความยาว106กิโลเมตรและให้กลายเป็นเครือข่ายหับผู้ที่ประกอบด้วยกล้องวงจรปิดอัศริยะ 1,800 กว่าอันรดาร์เคลื่อนมิลลิเมตรรดาร์เลเซอร์อุปกรณ์วัดแทกอุดุนิยมและสภาพแวดล้อมเส้นทางได้กลายเป็นแบบจำลองของมุ้นข่าวสารดัวเมืองที่มีความแม่นยำสูงที่ปกคลุมทั่วเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นในเนื้อท

อีกว่าง160กิโลตาแมตท่านเฉียวจือจุนเห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์กำลังพัฒนาไปใน3ทางเอียงใหญ่คือการหันมาใช้ระบบไฟฟ้าแมนพื้นฐานการหันเป็นอัจฉริยะแมนจิตวิญญาณและการดำเนินธุรกิจแบบดิจิตอลเป็นผลได้หับสุดท้ายท่านเฉียวจือจุนกล่าวว่าเมื่อพลังประมวลผลกลายเป็นแห่งมาใหญ่รถจะบ่เป็นเพียงยานพาหนะเท่านั้นหากยังกลายเป็นดังคนขับขี่ที่สามารถเหตุเวียกอย่างอิสระได้ขณะที่ทานจางหยูเวยกรรมการคณะกรรมการเหตุเวียกของพรรคของห้องการคุ้มครองจุนซานซินเฉิงเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้รายงานให้ฮู้ว่าปัจจุบันนครอู่ฮั่นได้เปิดน้ำใส้เส้นทางทดสอบรถเสื่อมตัวอัศริยะหลายกว่า 3,829 กิโลเมตรกวมเอาเนื้อที่กว้างประมาณ 3,000 กิโลตาแมตรและมีประชากร 7,700,000 คนกลายเป็นตัวเมืองที่สร้างเขตทดสอบเทคโนโลยีการขับขี่แบบอัตโนมัติที่กว้างขวางที่สุดในทั่วประเทศจีนเพื่อเล็งใส่เป้าหมายตัวเมืองอันดับหนึ่งในด้านการขับขี่แบบอัตโนมัตินครอู่ฮั่นได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถเสื่อมตัวอัศริยะอย่างประยุทธ์ยั่งวิสาหกิจสั้นน้ำในอุตสาหกรรมเซนบริษัทฮวาเวย์บริษัทไปตู้บริษัทเทสลาและอื่นๆต่างก็ได้สั่งตั้งส่วนค้นคว้าพัฒนาอยู่นครอู่ฮั่นส่วนบริษัทท่องเที่ยวอู่ฮั่นเช่นบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลี่จื้อชิงบริษัทเทคโนโลยีอัศริยะจีมู่จำกัดและบริษัทหวานหยู่จื้อชิงก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างว่องไว

จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอรยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมือง

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นผิงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเงื้องทางคือแสงไฟใสซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งหยกสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งหยกทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปียนกันดับเนินรายการสู่ท่านฟังมื้อนี้พวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างที่น่าสนใจมานำเสนอสู่ท่านฟังและอยากทำอิดของรายการจะให้ท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจีนซุกยู่ไห่เวียงานค้นพิการพัฒนาอย่างรอบด้านเสนอโดยอนุพร
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงค้นพิการเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความทันสมัยแบบจีนก็เป็นกลุ่มคนที่มีความหยุ่งยากพิเศษและต้องเอาใจใส่ติดตามเป็นพิเศษท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเอาใ

ใจต่อกลุ่มขนพิการในระดับสูงโดยเน้นนักว่าภารกิจต่างๆร่วนเดต้องกลุ่มรวมเบี้ยงานขนพิการภายในการสิ้นน้ำของไทยสีจิ้งผิงระบบประกันทั้งสังคมสำหรับขนพิการและระบบการบริการสำหรับขนพิการต่างๆของจีนได้หับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างบริยุทธ์ยังซึ่งได้สุดยู่ให้เบี้ยงานขนพิการของจีนพัฒนาอย่างหอบด้านในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอสภาพเกี่ยวกับการพัฒนาเบี้ยงานขนพิการของจีนสู่ท่านฟังในใจของท่านซีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำประเทศจีนขนพิการเป็นสมาชิกที่เสมอภาคในวงขนาดใหญ่ใหญ่ทั้งสังคมเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความเหนียวยากพิเศษโดยต้องเอาใจใส่ติดตามเป็นพิเศษสำหรับคนพิการที่มีความเหนียวยากพิเศษแบบนี้รัฐบาลต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อพวกเขาส่งความอบอุ่นให้คนพิการหลายขึ้นกว่าเก่าการประกอบอาชีพเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั้งเป็นช่องทางสำคัญที่คนพิการจะเสื่อมยุ่งเข้าในสังคมและบรรลุคุณค่าของตนในปี2025ที่เป็นปีม่วนไทยแห่งการปฏิบัติแผนการทำประกันและพัฒนาเบี้ยงานคนพิการหาปีครั้งที่14ของจีนเบี้ยงานสุดยู่การประกอบอาชีพของคนพิการอยู่จีนได้สั่งผลงานที่โดดเด่นข้อมูลสถิติที่เผยแพร่โดยสหพันธ์คนพิการจีนแสดงให้เห็นว่าปี2025จำนวนผู้ประกอบอาชีพของคนพิการที่ถือไปยั่งยืนในทั่วประเทศจีนประมาณถึง8,915,000 คนในปี2025ปีเดียวจำนวนผู้ประกอบอาชีพเพิ่มใหม่ของคนพิการที่ถือใบยั่งยืนปานุถึง 448,000 คนในนั้นอยู่ตัวเมืองมีผู้ประกอบอาชีพเพิ่มใหม่ 127,000 คนอยู่ชนบทมีผู้ประกอบอาชีพเพิ่มใหม่ 321,000 คนในความจริงแล้วในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหาปีครั้งที่14ของจีนอยู่ทั่วประเทศจีนจำนวนคนพิการผู้ประกอบอาชีพที่เพิ่มใหม่ในตัวเมืองและชนบทได้หักษาในระดับสูงกว่า 400,000 คนต่อปีอย่างมั่นเทียงรวมทั้งหมดแล้วผู้ประกอบอาชีพที่เพิ่มใหม่บรรลุถึง 2,310,000 คนอัตราการประกอบอาชีพของคนพิการได้เพิ่มขึ้นเกือบหาส่วนห้อยเพื่อปรับปรุงและเสริมขยายผลงานดังกล่าวเติมอีกปี2025ห้องว่าการคณะรัฐบาลจีนได้เผยแพร่แผนการดำเนินงานระยะ3ปีที่สุดยู่การประกอบอาชีพของคนพิการโดยนำเสนอนโยบายและมาตรการ13ประการใน4ด้านออกแห่งสุดยู่คนพิการประกอบอาชีพอย่างเต็มที่และมีคุณภาพสูงกว่าเก่าสิ่งที่น่าประทับใจคือสำหรับคนพิการอยู่ชนบทที่กวมเอา80ส่วนห้อยของคนพิการที่ถือไปยั่งยืนในทั่วประเทศจีนนั้นในแผนการดำเนินงานดังกล่าวได้เสนอโครงการช่วยเหลือการประกอบอาชีพของคนพิการอยู่ชนบทตั้งหน้าสีน้ำเขาเจ้าเข้าร่วมการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ชนบทประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาชนบทให้เจริญหุ่งเฮืองพร้อมนั้นโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีเอกลักษณ์พิเศษจำนวนหนึ่งก็ได้หาผลงานอย่างผลเด่นตัวอย่างว่าปี2025โครงการห้องงานสวยงามที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายรับให้คนพิการเพศหญิงนั่นได้จัดสรรคนพิการเพศหญิง 7,087 คนประกอบอาชีพโดยกงขับเคลื่อนครอบครัวคนพิการ 9,658 ครอบครัวมีรายรับเพิ่มขึ้นฐานส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ2,898 แห่งในทั่วประเทศจีนได้จัดสรรคนพิการ 37,000 คนประกอบอาชีพโดยขับเคลื่อนครอบครัวคนพิการ 64,000 ครอบครัวได้สั่งไล่หาเพิ่มขึ้นอย่างหมั่นเทียงจากการอบรมสีมือแห่งงานฮอดการเสื่อมต่อตำแหน่งเบี้ยเหตุงานทำจากเขตสุมสนในตัวเมืองฮอดทุ่งนาในชนบทจีนพร้อมสั่งเครือข่ายการบริการด้านการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการที่ปกหุ่มขอบเขตอย่างกว้างขวางถึกเป้าหมายและมีประสิทธิผลสูงในด้านการประกันสังคมจีนได้ปรับปรุงการออกแบบระเบียบการให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อย
สร้างเครือข่ายป้องกันความมั่นคงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่หนักแน่นให้แก่กลุ่มคนพิการข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตามมาฮอดไทยปี2025ทั่วประเทศจีนมีคนพิการ 27,737,000 คนเข้าร่วมการประกันภัยด้านการเลี้ยงดูผู้เฒ่าขั้นพื้นฐานในตัวเมืองและชนบทคนพิการ 12,961,000 คนได้รับเงินเลี้ยงดูผู้เฒ่าในด้านระเบียบการเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนชีวิตการแบ่งยูสำหรับคนพิการที่มีความยุ่งยากได้เข้าถึง 11,900,000 คนเงินอุดหนุนการเบิ่งเลี้ยงคนพิการให้แห้งได้เข้าถึง 16,480,000 คนในรายงานปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่14เงินอุดหนุนส่งอย่างนี้ต่างก็ได้ยกสูงขึ้น 31.9 ส่วนห้อยและ 22.5 ส่วนห้อยตามลำดับเมื่อเทียบไซมาตรฐานเสียของทั่วประเทศสังเกตผ่อนคลายความหยุ่งยากด้านชีวิตการเป็นอยู่และการเบิ่งเลี้ยงคนพิการยังมีประสิทธิผลนอกนี้ระบบการบริการฝากเบิ่งเลี้ยงคนพิการได้หับการสุขอยู่ก้าวไปข้างหน้าอย่างแม่นเทียงสถาบันทุกขั้นทุกประเภทที่เปิดการบริการหับฝากเบิ่งเลี้ยงคนพิการบรรลุถึง 11,210 แห่งในหมดปีมีคนพิการ 229,000 คนได้สมใส่การบริการฝากบังแย้งอยู่สถาบันฝากกินนอนและการบังแย้งในกังเล้นคนพิการ 524,000 คนสมใส่การบริการอยู่เฮือนแนวความคิดประกันสังคมที่หันจากแบบปรับปรุงจุดอ่อนก้าวไปสู่แบบให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเห็นให้คนพิการได้สมใส่โอกาสการพัฒนาที่เสมอภาพและการหาประกันชีวิตการเป็นอยู่ยังมีเกียรติศักดิ์ศรีหลายกว่าเก่าการฟื้นฟูสุขภาพแม้นเวียกงานพื้นฐานสำหรับเวียกงานคนพิการก็เป็นปฐมปัจจัยอันสำคัญสำหรับคนพิการกลับคืนสู่สังคมและเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมนำมาฮอดไทยปี2025ทั่วประเทศจีนมีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสำหรับคนพิการ 13,596 แห่งมีผู้ประจำการ 357,000 คนในตลอดปีมีคนพิการ 7,959,000 คนได้สมใส่การบริการฟื้นฟูสุขภาพขั้นพื้นฐานคนพิการ 1,487,000 คนได้สมใส่การบริการประกอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมเด็กน้อยพิการ 513,000 คนได้รับการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพหลายภาคส่วนได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูสุขภาพทั้งจิตใจและเสื่อมยุ่งเข้าสังคมโดยเร่งรัดเผยแพร่การบริการฟื้นฟูสุขภาพแบบซอยเหลือตนเองและซอยเหลือซึ่งกันและกันในตลอดปีได้สนองการบริการให้แก่คนพิการ 43,000 คนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการแม่นสิ่งหาประกันอันสำคัญที่ช่วยคนพิการให้สามารถเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมอย่างเสมอภาพกันในโครงการเฉพาะที่ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้เฒ่าและอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการปัจจุบันได้มี 3,000 กว่าเว็บไซต์และแอปทั้งโทรศัพท์มือถือได้สำเร็จการปรับปรุงโดยได้เปิดการบริการแก้เสียงและเปลี่ยนไฟล์เอกสารตามลำดับในด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอยู่เฮือนจีนได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ 1,280,000 ครอบครัวที่มีคนพิการประเภทให้แห้งถือว่าได้สำเร็จหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนการ5ปีครั้งที่14เกินคาดหมายนอกนี้หน่วยงานติดตามสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่สหพันธ์คนพิการแห่งต่างๆของจีนสั่งขึ้นนั่นมีพนักงาน 20,000 กว่าคนในนั้นพนักงานที่เป็นคนพิการมี 9,000 กว่าคนเห็นให้คนพิการกลายเป็นผู้เข้าร่วมและผู้ได้รับผลประโยชน์จากการสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างแท้จริงเมื่ออยู่ในจุดเวลาที่แผนการ5ปีครั้งที่14เสื่อมตัวกับแผนการ5ปีครั้งที่15ของจีนเพียงงั้นคนพิการของจีนมีแผนการพัฒนาอย่างชัดเจนกว่าเก่าปี2026จีนจะเหียบเฮียงและปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่15เกี่ยวกับการหาประกันและพัฒนาเพียงงานคนพิการให้ดีสุดยอดการค้นคว้าและกำหนดนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาคนพิการแผนการดำเนินงานระยะ3ปีฉบับใหม่การปรับปรุงระบบนโยบายประกอบอาชีพในตัวเมืองและชนบทการสร้างกลไกช่วยเหลือแบบปกติสำหรับคนพิการอยู่ชนบท
ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนได้เพิ่มแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนา

อย่างนั้นคนพิการยังมีคุณภาพสูงในอนาคตจีนจะพยายามเฮ็ดให้คนพิการทุกคนล้วนแต่สามารถเข้าร่วมชีวิตทั้งสังคมได้อย่างเสมอภาพและร่วมกันสมใส่มากผลการพัฒนาแห่งการหันเป็นทันสมัยของจีนท่านผู้ฟังที่ท่านหับฟังพันใบนั้นแม้สภาพการพัฒนาเวียงานคนพิการของจีนปัจจุบันมันเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหนักต่อไป

0: ม่วนซื่นกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับเคลื่อนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังวันที่18พฤษภาคม2026เป็นวันหอพิพิธภัณฑ์สากลครบรอบ50ปีคำขวัญของวันหอพิพิธภัณฑ์สากลปีนี้แมนหอพิพิธภัณฑ์ขัวแห่งการเสื่อมต่อโลกท่านสีจิ้นเพียงประธานประเทศจีนได้ให้ความสำคัญและใส่ใจกับเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์มาโดยตลอดสนั่นและยาต่อไปของรายการผู้ดำเนินรายการจะทบทวนคืนเรื่องราวที่น่าประทับใจของเพิ่นกับหอพิพิธภัณฑ์สู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเดือนกุมภาปี2014ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปเยี่ยมยามงานวางแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ปักกิ่งโยหอพิพิธภัณฑ์นครหลวงปักกิ่ง
1: ระวังตีนเด้อถ้าหากเสียหายข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบได
0: ้อยู่บอนวางแสดงวัตถุโบราณที่

0: อีวังแสดงเพื่อสอกหามุมถ่ายภาพได้ดีที่สุดนักข่าวบางคนจนยางก้าวเข้าเขตอนุรักษ์ฮองฮ้อยบูฮั่นสถานโดยกงเมื่อเห็นเส้นนั่นท่านสีจิ้นเพียงได้บอกให้นักข่าวออกจากเขตอนุรักษ์แบบเป็นกันเองทั้งตักเตือนว่า
1: การถ่ายรูปมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การอนุรักษ์วัตถุบูฮานมันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนพากันออกมาก่อน
0: ท่านผู้ฟังสองเรื่องแล้วน้อยๆดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าท่านสีจิ้นเพียงให้ความสำคัญในระดับสูงมาโดยตลอดต่อกับเวียกงานการอนุรักษ์วัตถุบูฮานและการสืบสานวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นขั้วต่อเสื่อมจอดอดีตปัจจุบันและอนาคตของชนชาติหนึ่งส่วนหอพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่สำคัญสำหรับม้วนซนสัมผัสกับประวัติศาสตร์ค้นหาวัฒนธรรมดั้งเดิมและเสื่อมสารจิตใจซึ่งกันและกันท่านสีจิ้นเพียงเคยให้ฮู้ว่า
1: หอพิพิธภัณฑ์มีความสำคัญหลายข้าพเจ้ามักเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่อย่างน้อยในยามวัยเด็กข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์อยู่ณข้อหลวงปักกิ่งเกือบทุกแห่งแล้ว
0: เพิ่นเน้นนักว่าภาษาชาติจีนและอริยธรรมจีนมีประวัติอันยาวนานวัฒนธรรมจีนมีความลึกซึ้งและกว้างขวางหอพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งก็เป็นห้องเฮียนใหญ่แห่งหนึ่ง
1: ต้องพัฒนาเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์ให้ดี
0: ในโอกาสเข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนแขวงจางซูในกองประชุมครั้งที่2ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14ที่จัดขึ้นเมื่อปี2024ท่านสีจิ้นเพียงได้มีคำซี่น้ำอันเรียบง่ายแต่มีความนักแน่นแบบนี้ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งความห่วงใยอย่างลึกซึ้งและความคล้องคอยเป็นอย่างยิ่งต่อเวียกงานมรดกวัฒนธรรมและหอพิพิธภัณฑ์ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงได้เอาใจใส่ติดตามการพัฒนาเวียกงานหอพิพิธภัณฑ์มาโดยตลอดเวลาเดินทางไปเขื่อนไว้เยี่ยมยามท้องถิ่นเพิ่นจะต้องยัดเวลาไปเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์เพื่อรับรู้ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั่นพร้อมทั้งให้คำชี้นำต่อการก่อสร้างและนำใส่หอพิพิธภัณฑ์อย่างมีประสิทธิผลขอยกตัวอย่างอยู่หอพิพิธภัณฑ์ยุ่นเฉิงแขวงซานชีท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่า
1: อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณที่ประเสริฐจำนวนหลวงหลายบางอันถือเป็นสิ่งประเสริฐแห่งชาติสิ่งประเสริฐเหล่านี้ได้ยั่งยืนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาเป็นเวลานับล้านปีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเป็นเวลาหมื่นปีและประวัติศาสตร์อริยธรรมเป็นเวลา 5,000 กว่าปีของประเทศพวกเขาฉะนั้นต้องลงลึกปฏิบัติโครงการค้นหาแหล่งกำเนิดอริยธรรมจีนสุกยู่การค้นคั่วประวัติศาสตร์อริยธรรมจีนให้ขยายตัวก้าวเข้าสู่หลวงลึก
0: พร้อมนั้นเพิ่นยังได้เน้นนักให้เพิ่มทวีการยกสูงระดับการอนุรักษ์และนำใส่วัตถุโบราณก็คือการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมให้สูงขึ้นอย่างรอบด้านในระยะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยแขวงเหอหนานท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปทั้งหอพิพิธภัณฑ์ห้องห้อยบูฮั่นสถานยินชูซึ่งเป็นห้องห้อยราชสถานีในระยะท้ายราชวงศ์ช่างของจีนคือก่อนค.ศ.ปี1600หาก่อนค.ศ.ปี1046ท่านสีจิ้นเพียงได้ชมวัตถุโบราณต่างๆอย่างละเอียดเช่นเครื่องทองสำริดเครื่องยกตัวหนังสือโบราณที่ขวัดใส่อ่องเตาและกระดูกสัตว์เป็นต้นเพิ่นให้ฮู้ว่า
1: ข้าพเจ้าคงคอยอยากมาเยี่ยมชมยินซีแต่ดนแล้วมาเทื่อนี้ก็เพื่ออยากเฮียนฮู้และเข้าใจอริยธรรมจีนให้ลึกซึ้งกว่าเก่าศึกษาบทเฮียนในประวัติศาสตร์เพื่อนำใส่เข้าในเวียกงานปัจจุบันให้มีประสิทธิผลถอดถอนบทเฮียนให้แก่การสร้างสาอริยธรรมยุคปัจจุบันของชาติจีนให้ดีกว่าเก่า
0: ตอนที่ไปเยี่ยมยามห้องห้อยบูฮั่นสถานซานชิงตวยแขวงเสสวนท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่ออกว่าผลงานการสำรวจบูฮั่นคดีอยู่ที่นี่แม้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งได้แสดงให้เห็นทั้งผลงานด้านอริยธรรมเมื่อ 4,000 กว่าปีก่อนได้อำนวยหลักฐานตัวจริงด้านบูฮั่นคดีที่เข้มแข็งกว่าเก่าเพื่อพิสูจน์ให้เห็นทั้งอริยธรรมจีนที่ความเอาลายเข้าเสื่อมยงเข้ากันอริยธรรมสู่บูฮั่นกับอริยธรรมภาคกลางจีนส่งผลสะท้อนซึ่งกันและกันและอื่นๆที่นี่คำว่าสู่หมายถึงทงเพียงฉังตูเขตลองแม่น้ำหมินเจียงอยู่แขวงเสสวนนอกนี้ท่านสีจิ้นเพียงยังได้อุทานขึ้นมาว่า

0: เบิ่งผลงานนี้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจหลายขึ้นตึมอริยธรรมจีนดนนานถึง 5,000 ปีได้และก็คล้องคอยให้มีการค้นคั่วและขุดค้นอริยธรรมจีนที่เก่าแก่กว่านั้นอีก
1: ท่านผู้ฟังในโอกาสการเยี่ยมทรงหอพิพิธภัณฑ์เครื่องทองสำริดเปาจีแขวงฉะจีท่านสีจินเพียงได้ยุดและสังเกตเบิงอย่างจดจ่ออยู่ต่อหน้าเหอจุนเครื่องทองสำริดที่เป็นสิ่งประเสริฐระดับชาติเพิ่นกล่าวว่า
0: ต้องกระตุกสุขยู่ให้ทั่วสังคมโดยเฉพาะแม่นสาวนุ่มเยาวชนมีความหักหอมประเทศชาติและอริยธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่
1: ในเวลาเยี่ยมชมงานวางแสดงวัตถุโบราณยอดยิงแห่งสินทางสายไหมทางทะเลโยหอพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมราชวงศ์ฮั่นเมืองเหอผู่นครไผ่ไห่เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีท่านสีจิ้นเพียงกล่าวว่า
0: การก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์อย่าสู่สร้างให้เป็นแบบเดียวกันหมดอย่าสู่แสวงหาการมีขนาดใหญ่และครบถ้วนด้านรูปการเนื้อในการวางแสดงต้องวางแสดงให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างพ้นเด่น
1: เกี่ยวกับเวียกงานการอนุรักษ์วัตถุโบราณและการสืบสานวัฒนธรรมท่านสีจินเพียงได้ซี่ให้เห็นว่า
0: ต้องเฮ็ดให้วัตถุโบราณที่เก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์มรดกที่แจกย้ายอยู่ตามดินแดนประเทศชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลก็คือตัวหนังสือในปึ้มตำราโบราณล้วนแต่ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาขึ้นเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตวัฒนธรรมที่หนักแน่นกว่าเก่าอุดมสมบูรณ์กว่าเก่าและมีคุณภาพสูงกว่าเก่า
1: ท่านผู้ฟังในซุ้มปีพันมานี่กระแสนิยมการเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์โยเจียนได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตัวเลขสถิติล่าสุดขององค์การมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าปี2025หอพิพิธภัณฑ์ในทั่วประเทศจีนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวบรรลุถึง 1,560 ล้านเทือคนนำมาฮอดท้ายปี2025ทั่วประเทศจีนมีหอพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนรวมทั้งหมด 7,188 แห่งเสรียแล้วแต่ละ 200,000 คนแม้นมีหอพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งและอัตราการเปิดให้เข้าชมโดยบ่เก็บค่าบรรลุหลายกว่า 91 ส่วนร้อยในหอพิพิธภัณฑ์น้อยใหญ่ต่างๆได้เสื่อมซ่อนคำตอบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจีนและบ่งบอกให้ฮู้สองทางที่จีนจะพัฒนาไปสู่ทิศทางใดท่านสีจินเพียงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเพิ่นกล่าวว่า
0: ถ้าบ่มีการนำพาอย่างตั้งหน้าจากวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าบ่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรแห่งจิตใจของประชาชนบ่มีการเพิ่มทวีขึ้นของพลังแห่งด้านจิตใจประชาชาติประเทศหนึ่งและส่วนชาติหนึ่งก็บ่อาจจะมีจุดยืนอยู่ท่ามกลางนานาชาติในโลกหน่วยนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผย
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหับฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องเล่าที่น่าประทับใจของท่านสีจิ้นเพียงกับหอพิพิธภัณฑ์บัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิฐจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าชงกวางไปเป็นแล้วว่าแสงเฮืองฮองที่ฟื้นคืนจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจีนที่มีชื่อว่าชวนเฉิงจื้อฮวาไปเป็นแล้วว่าบุกผาศาสตร์แห่งการสืบทอดเอาฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันเติมในระยะต่อไปของรายการ

่างคู่อย่างแดเกี่ยวกับทานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนซีเวตตอนเยาว์ไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับทานประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ทานฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: มวนซืนกับเสียงเพียงพันไปอีกแล้วขอต้อนรับทานกับเคินสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz และยาท้ายของรายการเมื่อนี้จะให้อนุพรนำเสนอสภาพการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพไม้ของจีนสู่ทานฟัง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในโลกปัจจุบันการปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหาะไม้และการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านอุตสาหกรรมได้เร่งบุกทะลุก้าวไปหน้าการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูขบวนการหันเป็นอุตสาหกรรมได้เร่งไวขึ้นเมื่อเทียบใส่ระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีน5ปีครั้งที่14ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีน5ปีครั้งที่15บ่เพียงแต่เฮียห้องให้พึงตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นยิ่งเน้นนักถึงระดับสูงโดยเสนอเป้าหมายต้นต่อที่ยกสูงระดับพึงตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างหลากหลายท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนเคยให้คำสิ่งน้ำหลายเทือเกี่ยวกับการเสื่อมยุ่งการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิสั่งด้านอุตสาหกรรมอย่างเหลือเซิงเช่นการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิสั่งด้านอุตสาหกรรมแม้นซองทั้งพื้นฐานที่พัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่สร้างระบบการปฏิสั่งแบบประสานสมทบการผลิตการศึกษาการค้นคว้าและการนำใส่ตัวจริงที่นำพาโดยวิสาหกิจเพิ่มทวีการเสื่อมยุ่งที่เหลือเซิงระวังการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิสั่งด้านอุตสาหกรรมสร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่มีกำลังแข่งขันในสากลซึ่งได้สิ่งแจ้งทิศทางใหม่ที่ถือเอาการปฏิสั่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนำพาการปฏิสั่งด้านอุตสาหกรรมขณะที่นำใส่การยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อสุขยู่การยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะเน้นย้ำเรื่องราวเกี่ยวกับแห่งขับเคลื่อนใหม่ที่สุขยู่การพัฒนาในคุณภาพสูงของจีนสู่ทันฟังท่านผู้ฟังในโลกปัจจุบันพร้อมอยู่ในกระแสฟ้องของการปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านอุตสาหกรรมหอบใหม่เมื่ออยู่ต่อหน้ากาลโอกาสด้านประวัติศาสตร์นี้จีนเป็นเจ้าการกำแนนทัดยังรวมถือเอาการปฏิสั่งเป็นทิศน้ำต้นต่อปมเพาะและพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่เพิ่มแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแรงเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ

0: ับสูงบ่เท่าใดปีมานี่มักผลที่มีลักษณะคิดหมายต่างๆแต่ยั่งยืนความสำเร็จผลของทรงทั้งการพัฒนาดังเก่าเช่นการเปิดน้ำใส่ยังเป็นทั้งการของระบบปัญญาประดิษฐ์ Deep Six การสำเร็จผลิตตัวอย่างขบวนรถไฟความไวสูงรุ่น CR450รถบรรทุกหิ่งแฮแบบว่ามีคนขับลงเหลือเฮ็ดเบี้ยในบ่อแฮซึ่งผลสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ได้กลายเป็นแห้งขับเคลื่อนที่แข็งแห้งในการปฏิบัติตัวจริงเมื่อคาดคะเนถึงอนาคตกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ต้นต่อแสดงออกในหลายด้านโดยน้ำพาการพัฒนาของจีนก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเก่าคุณภาพของอุตสาหกรรมได้อยู่ระดับสูงขึ้นแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาแข็งแห้งขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการน้ำใส่เครื่องจักรและไฟฟ้าโดยทั่วไปฮอดการน้ำใส่เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและอสริญญะอย่างกว้างขวางการปฏิบัติอุตสาหกรรมทุกขั้งล้วนแต่จะมีการยกระดับของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะน้ำหนาปัจจุบันนี้จีนพร้อมแรงรัดสุขยู่ให้อุตสาหกรรมทำเป็นแบบระดับสูงแบบอสริญญะและแบบสีเขียวในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถพลังงานใหม่ได้เพิ่มจากประมาณ1ล้าน4แสนคันในปี2020ขึ้นเป็นหลายกว่า16ล้านคันในปี2025ซึ่งได้บรรลุการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมรถยนต์ในด้านการยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมคงเขตการหลอมโลหะอุตสาหกรรมเคมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป่าและอื่นๆแต่เร่งรัดบัดเก้าหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาในระยะปฏิบัติแผนการหาปีครั้งที่14ปริมาณติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใหม่ของจีนความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกขาดบาในระยะปฏิบัติแผนการหาปีครั้งที่15การยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมจะนำมาเสริมตลาดที่มีมูลค่าประมาณ 10,000 ตื้อหยวนอุตสาหกรรมที่จะเริ่มใหม่และอุตสาหกรรมล้ำยุคได้รับการบ่มเพาะไว้ขึ้นใน10ปีข้างหน้านี้ขนาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทบเท่าสุขยู่ให้อุตสาหกรรมการผลิตของจีนหันจากการแล่นตามหลังก้าวไปสู่การแล่นเพียงกันจนถึงการแล่นน้ำหน้าการสนองและความต้องการประสานสมทบกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงทรงทั้งการพัฒนาเปิดกว้างออกอย่างต่อเนื่องกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ได้กระตุ้นความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยผ่านการปฏิสั่งด้านการสนองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสมชอบหลายอย่างโดยผ่านการบริการตามความต้องการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็แม่นตัวอย่างสำเร็จผลที่ปฏิสั่งการสนองและความต้องการยังประสานสมทบกันในตลาดสากลเมื่อเผชิญหน้ากับความกดดันจากลัทธิปกป้องการฆ่าและลัทธิฝ่ายเดียวกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่กลายเป็นข้อกุญแจที่สุขยู่การเติบโตของการส่งออกสินค้าปี2025การส่งออกวงจรไฟฟ้ารวมของจีนบรรลุถึง 1,444 ตื้อ160ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 27.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2024มูลค่าการส่งออกรถบรรลุถึง 1,018 ตื้อ340ล้านหยวนเพิ่มขึ้น22ส่วนห้อยผลิตภัณฑ์กลจากไฟฟ้าความหลายกว่า60ส่วนห้อยของยอดมูลค่าสินค้าส่งออกของจีนปัจจุบันสภาพการที่ไปซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและฝาอัดสัดโคดอยู่ต่างประเทศได้ลดน้อยลงขณะที่เอาหีบเป่าไปซื้อเครื่องอยู่จีนได้กลายเป็นหัวข้อที่หลายคนสนใจในเวทีสื่อสังคมออนไลน์อยู่ต่างประเทศซึ่งส่องแสงให้เห็นว่าคุณภาพและกำลังแข่งขันของผลิตภัณฑ์จีนได้รับการยกสูงขึ้นทุกมือเร่งรัดหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาตามทิศสีเขียวสำเร็จบุกทะลุข้อจำกัดด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่องปัจจุบันรูปแบบการพัฒนาแบบสัดส่วนที่มีจุดพิเศษคือสิ่งเปลืองพลังงานหลายและระบายมลพิษหลายนั่นแม้บ่สามารถดำเนินอย่างยืนยงกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่สุขยู่การนำใส่ทรัพยากรยังมีประสิทธิภาพสูงและผลิตอย่างสะอาดจึงกลายเป็นทรงทั้งพื้นฐานเพื่อบรรลุการพัฒนาแบบยืนยงปี2025พลังงานที่บ่แม่นฟอสซิลของจีน ได้กลายเป็นประเภทพลังงานไงอันดับ2ปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดได้ความเอา 35.2 ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการผลิตไฟฟ้าของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีหลายหาบจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างเป็นระบบความพอใจของวันสนต่อสิ่งแวดล้อมแหลกว่าเข้าสิบส่วนห้อยเป็นเวลา4ปีเรียนติดในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีข้างที่15จีนจะปฏิบัติโครงการเฉพาะกิจที่ประหยัดพลังงานและลดการระบายคาร์บอนในแขนงการสำคัญคาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานเท่ากับถ่านหินมาตรฐาน150ล้านตันลดการระบายคาร์บอนดิออกไซด์ประมาณ400ล้านตันในซุ้มปีมอมมานี่จีนได้ปรับปรุงแผนพัฒนาเขตแคว้นให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆซึ่งได้ขุดค้นท้ายแห่งแบบสมเทียบอย่างต่อเนื่องการเสริมสร้างกำลังพัฒนาในคุณภาพใหม่ของจีนจะบ่แสวงหารูปแบบเพียงอย่างเดียวแต่แม้นได้เสริมขยายท้ายแห่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆสร้างโครงหางการพัฒนาเขตแคว้นต่างๆที่มีเอกลักษณ์ของไผของเราและมีท้ายแห่งสวยสูงอยู่หนุนกันตัวอย่างบาอยู่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยางซีเกียงสินส่วนหุ่นยนต์ที่ผลิตอยู่แขวงจางซูแขวงเจ๋อเจียงและแขวงอันฮุยได้ประกอบเข้ากันอยู่หนักขวัญเสียงไห้ซึ่งสีท่องทิ้งความการผลิตหุ่นยนต์ได้ส่องแสงให้เห็นถึงประสิทธิผลแห่งการประสานสมทบกันระหว่างเขตแขวงต่างๆอยู่ภาคตะวันตกเสียงเหนือของจีนดินแดนหงเหื่อได้กลายเป็นฐานผลิตพลังงานสีเขียวความสามารถส่งไฟฟ้าของโครงการส่งไฟฟ้าจากภาคตะวันตกไปสู่ภาคตะวันออกปนุถึง340ล้านกิโลวัตต์ขนาดประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลหรือ computability อยู่แบบฐานไงของโครงการข้อมูลอยู่ภาคตะวันออกบวกประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลของภาคตะวันตกรวมเอา70ส่วนห้อยของทั่วประเทศจีนพลังงานสะอาดและพื้นฐานโครงล่างด้านดิจิตอลจะหันเปลี่ยนท่าแห่งด้านทรัพยากรกลายเป็นแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาโยกระดับการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนามีความเข้มแข็งมันเหนียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านสีจิ้งผิงเคยเน้นนักหลายเทือว่าต้องพยายามบรรลุการควบคุมยังเป็นเจ้าตนเองในเทคโนโลยีแกนกลางที่เป็นคอกุญแจกำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ได้เพิ่มทวีความสามารถที่ปฏิสั่งยังเป็นเจ้าตนเองสั่งสิงหาประกันความปลอดภัยที่นักแน่นให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในของเขตการสื่อสาร 5G การส่งไฟฟ้าแห่งสูงพิเศษเส้นทางรถไฟความไวสูงหม้อไฟพลังงานใหม่และอื่นจีนได้มีทรัพย์สินทั้งปัญญาที่เป็นเจ้าตนเองและท่าแห่งด้านอุตสาหกรรมนอกจากนั้นยังได้หับการบุกทะลุอย่างต่อเนื่องในด้านที่ยังอ่อนแอเช่นวงจรไฟฟ้ารวมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและอื่นๆซึ่งสามารถทำมือกับความเสี่ยงจากการจำกัดด้านเทคนิคของภายนอกยังมีประสิทธิผลและได้เพิ่มทวีความเข้มแข็งของตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนองท่านผู้ฟังก่อนมาสมขอบคณะขั้นที่4ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่20ได้วางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่โดยเสริมขยายท่าแห่งที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆการสุกยู่แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างนักแน่นยอมจานยกสูงกำลังด้านเศรษฐกิจกำลังด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกำลังสังรวมแห่งศาสตร์อย่างไรท้าแห้งในความเป็นเจ้าการหลายกว่าเก่าบนเส้นทั้งแห่งความทันสมัยแบบจีนและสามารถสั่งอนาคตที่กว้างขวางกว่าเก่า
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านฮับฟังพันไปนั่นแม้นสภาพการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตในคุณภาพใหม่ซึ่งเป็นแห่งขับเคลื่อนใหม่ในการสุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของจีนซึ่งนำเสนอโดยอนุพรและสำหรับเนื้อในรายการมื้อนี้พอกเฮาได้นำเสนอสู่ท่านฟังไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาและเวลาของรายการมื้อนี้ใกล้จะหมดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันพอกเฮาจะปิดท้ายรายการด้วยเพลงจีนที่มีชื่อว่าจูมั่งไปเป็นแล้วว่าล่าฝันและเพลงสุดท้ายจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าจงอยู่ไม่好在路上 ไปเป็นแล้วว่าทุกสิ่งที่ดีงามตามเส้นทางชีวิตไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดำนั้นรายการต้องละท่านไปก่อนพบกันใหม่ในรายการหน้าอวยใส่ให้พรแก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านทุกประการสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรมาโคโบโลเที่ยวประเทศจีนราชวงศ์หยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแม่นเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอาวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอดจีนมาโคโบโลเป็นคนสลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามงโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคูไลข้านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนอยู่ภาคตะเวนตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะเวนตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะเวนออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทื่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีไปในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุ่งสุดตะเว้นออกกับม้าคนในบ้าน

ก็นึกว่าพวกควันต้องได้ถือเอาเพชรหินจินดานับบ่ท่วมกับมาฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อไข่มาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่โดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปันโฮปของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นสะเลยเซิร์กถูกค้นเกโนอาขังไว้ในคุกคนเกโนอาได้ยินว่าเพิ่นเคยไปตะเวนออกก็ไปคุกเรื่อยๆเพื่อฟังเพิ่นเล่าสิ่งที่ได้ฮู้ได้เห็นอยู่ตะเวนออกอยู่ในคุกมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งได้บันทึกสิ่งที่มาโคโบโลเว้านั้นและเหยียบเฮียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบันทึกการเดินทางของมาโคโบโลในปื้มบันทึกการเดินทางหัวนี้มาโคโบโลได้วาดภาพโลกตะวันออกที่อัศจรรย์ได้แนะนำเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญคิดของประเพณีการเชื่อถือศาสนาตัวเมืองที่มีชื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าได้ระยาคุบไลคานพอปื้มหัวนี้ถึกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอารบที่สุดเช่นเขาเจ้าฝันหาอารยธรรมตะวันออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอารบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโบโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลายอยู่

เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็น

ภูไต้หวันในสมัยบูฮานภูไต้หวันชื่อว่าภูไต้หวันยังมีชื่อว่าไต้จงไต้เย่และไต้เย่มันตั้งอยู่ในเมืองไทอันภาคกลางของแขวงซานตงเป็นภูตะเวนออกที่สุดและเป็นภูศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจำนวน5ภูศักดิ์สิทธิ์ปี1987องค์การยูเนสโกสหประชาชาติประกาศเป็นมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกภูไต้หวันเป็นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูชาเทวดาซึ่งมีฐานะสูงที่สุดในสมัยบูฮานฮงเต้หลายองค์เคยจัดพิธีบูชาเทวดาอยู่ภูไต้หวันตามเล่าลือกันว่าฮงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ข้านเคยไปภูไต้หวัน7เทื่อฮงเต้เฉียนหลงของราชวงศ์ชิงเคยไปภูไต้หวัน10เทื่อฮงเต้ถือว่าภูไต้หวันเป็นสัญลักษณ์ของเทวดาฉะนั้นจึงไปบูชาอยู่ภูหน่วยนี้และเฮ็ดให้อยู่ทั้งภูหน่วยนี้มีวัดมีการแกะสลักป้ายหิงมีขัวและศาลาอย่างหลวงหลายจอมภูยี่ขวางจอมภูยี่ขวางเป็นจอมภูสูงสุดของภูไต้หวันซึ่งสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 1,524 เมตรอยู่ทั้งจอมภูมีวัดยี่ขวางแปลว่าเจ้าสวรรค์ในสมัยบูฮานก็เป็นตั้งแทนบูชาอยู่แห่งนี้บ่อนี้ยังเป็นบ่อนที่ดีสำหรับการส้มตะเวนขึ้นและทะเลเมฆประตูสวรรค์ใต้ประตูสวรรค์ใต้ยังมีชื่อว่าประตูสวรรค์3แม่นประตูสุดท้ายในการขึ้นภูไต้หวันก็เป็นประตูใหญ่ของจอมภูไต้หวันวัดเทวดาของภูไต้หวันอยู่ทั้งภูไต้หวันมีสิ่งก่อสร้างบูฮานหลายวัดเทวดาของภูไต้หวันหรือวัดไต้เมี่ยวก็แม่นแห่งหนึ่งซึ่งแม่นบ่อนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูชาเทวดาของภูไต้หวันประตูฮูบกงอยู่นอกประตูจังหยางของวัดเทวดาของภูไต้หวันเมื่อฮงเต้มาบูชาเจ้าฟ้าอยู่ภูไต้หวันต้องได้จัดพิธีง่ายๆอยู่แห่งนี้ก่อนแล้วจึงไปจัดพิธีทางการอยู่วัดเทวดาของภูไต้หวันหอเทียงขว้างเป็นหอสำคัญที่สุดของวัดเทวดาไต้หวันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งเมบอนที่ฮงเต้บูซาเทวดาของภูไต้หวันในสมัยบูฮานอยู่ทั้งฝาของหอนี้มีรูปแต้มฝาผนังขนาดใหญ่คือยาว62เมตรสูง 3.3 เมตรซึ่งได้แต้มสภาพที่เทวดาของภูไต้หวันไปลาดตะเวนและกลับมาเมืองเครื่องศิลปะอันประเสริฐระหว่างทางขึ้นภูไต้หวันมีบอนหนึ่งชื่อว่าจิงสือยู่มันมีชื่อเสียงหลายแม่ย่อนว่าอยู่ทั้งฝ่าหินสันได้แกะสลักคัมภีร์ศาสนาพุทธในรูปแบบเขียนลี่ซูแต่เดิมมี 2,500 กว่าตัวหนังสือแต่ผ่านฝ่าฝนล้มแดงเป็นเวลา 1,400 กว่าปีเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่ 1,043 ตัวหนังสือแต่ละตัวใหญ่50ซมมวลทนคนทั้งหลายเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของตัวหนังสือใหญ่

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
3: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

ม่าท้องสำลิดปี1969ในสุสานของราชวงศ์ฮานตะเวนออกที่เขตเวอูแขวงการสู้ทางภาคตะเวนตกของจีนได้ขุดวัตถุโบราณที่ล้ำค่าอันหนึ่งขึ้นมาคือม่าท้องสำลิดม่าท้องสำลิดตัวนี้เต็มไปด้วยสีเขียวของท้องสำลิดทั้งว่าม่าตัวนี้ความสูงมีแต่ 34.5 ซมเท่านั้นแต่ว่าหางคิงที่ล้ำสันผัดเข้มแข็งหลายซี่ตีนที่แลนไว้หางที่เปียวสะบัดดังและปากที่อ้าน้อยหนึ่งล้านแต่แสดงให้เห็นม่าที่กำลังแลนไว้คือของแท้สิ่งที่ประหลาดนั่นแมนอยู่ก้องตีนหลังขวาได้หยับนก

แอนที่กำลังบินตัวหนึ่งซึ่งหมายความว่าความฝันของแม่เลิ่นนกบินอีกและแสดงให้เห็นท่าทางของแม่ที่เล่นไว้จนตีนผู้หยับดินส่งแสงถึงความหมักของเซาบูฮานที่มีต่อแม่รัฐบาลจีนได้กำหนดเอาแม่ท้องสำลีเป็นเครื่องหมายของการท่องเที่ยวจีน

วิธีการพิมพ์ก่อนบทที่3วิธีการพิมพ์ถ้าผู้เฮียนหนังสืออยากได้ปื้มหัวใหม่ก็ต้องกายเอาแต่ละตัวในสมัยราชวงศ์เสยในบทที่3วิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นแป้นขัดเฮ็ดให้การพิมพ์ปื้มไวขึ้นแต่ว่าพิมพ์ปื้มหัวนึงก็ต้องขัดแป้นย่างหลองหลายจึงเสียแห้งหลายฮอดสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อ900กว่าปีก่อนนักบัณฑิตสามผู้หนึ่งที่ชื่อว่าปี้เซิงแล้วเป็นประชาชนสามัญผู้หนึ่งผ่านการทดลองหลายเทื่อแล้วได้บัณฑิตสามวิธีพิมพ์ด้วยบ้าแบบตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้แล้วคว้าตัวหนังสือแต่ละตัวอยู่ทั้งดินดาก้อนน้อยๆแล้วเผาให้แข็งเฮ็ดเป็นตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้ในเวลาพิมพ์ปึ้มเอาตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้เหล่านี้เลี้ยงให้เป็นแม่พิมพ์แล้วจึงพิมพ์หลังจากพิมพ์แล้วจึงมั่งตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้เหล่านี้ออกเพื่อใส่เถื่อหนาวิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้ที่บัณฑิตสร้างโดยปี้เซิงทั้งประหยัดเงินทั้งประหยัดเวลาเฮ็ดให้วิธีการพิมพ์เข้าสู่ยุคใหม่วิธีการพิมพ์ดังกล่าวของจีนไม่เผยแพร่ไปฮอดเกาหลีญี่ปุ่นที่อยู่ทิศตะวันออกก่อนแล้วเผยแพร่ไปฮอดปะเซียและเอเยบอยู่ที่ตะวันตกการประดิษฐ์สร้างวิธีการพิมพ์ได้เฮ็ดให้การขยายตัวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในโลกไว้ขึ้นอย่างหลากหลายวิธีการพิมพ์ด้วยตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้นั้นเป็นการประกอบส่วน

0: ัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: จู่ชงจือกับอัตราส่วนของสินหอบวงมนอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์มีภูหุบวงมนหน่วยหนึ่งถูกตั้งชื่อว่าภูหุบวงมนจู่ชงจือจู่ชงจือแม่นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักประดิษฐ์เครื่องจักรที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ของจีนในยามยังน้อยเพิ่นก็ฉลาดและมักเฮียน

มักวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์วรรณคดีและปรัชญาผ่านการทำเฮียนและค้นคว้าอย่างดุมันภาคเพียนได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในโลกในที่สุดผลงานของจู่ชงจือในด้านคิดไล่อัตราส่วนของเส้นหอบวงมนถูกโลกหับห้องโดยทั่วไปบนพื้นฐานของการค้นคว้าของคนในอดีตเพิ่นใส่วิธีตัดหูบมนผ่านการคิดไล่พันกว่าเถือแล้วได้หับอัตราส่วนของเส้นหอบวงมนอยู่ระหว่าง 3.141526 และ 3.141527 จู่ชงจือยังเสนอว่ามูลค่าประมาณของอัตราส่วนของเส้นหอบวงมนแม่น355/113เอิ้นว่ามีลือซึ่งได้ซุกยู่การคิดไล่อัตราส่วนของเส้นหอบวงมนให้ถึงระยะไมนักคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเขาหลบมันว่าเป็นอัตราส่วนจู

้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

รูปแต้มจีนรูปแต้มของจีนแม่นไส้ฟอยน้ำหมึกและน้ำสีแต้มอยู่ทั้งเจี้ยหรือผ้าไหมเมื่อห่วมกับการแพร่จีนและงิ้วปักกิ่งแล้วถือเอื้อนว่าสามสุดยอดภูมิปัญญาแห่งชาติของจีนโดยแบ่งตามเนื้อในรูปแต้มของจีนถือแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่คือรูปแต้มคนรูปแต้มภูผาแม่น้ำและรูปแต้มดอกไม้นกในสมัยจั่งก๊กยู่เจียนได้มีรูปแต้มคนที่ดีสมควรแล้วทอดราชวงศ์ถังได้บรรลุจุดสูงสุดนักแต้มรูปคนที่มีชื่อเสียงมีกู้ไข่จืออูเต้าจือและอื่นรูปแต้มผู้ผ่าแม่น้ำกำเนิดในราชวงศ์ชิงทอดราชวงศ์สุยและทังจึงแยกเป็นประเภทรูปแต้มอิสระทอดราชวงศ์ซ่งบรรลุถึงระดับสูงสวยงามและเป็นระบบดีมีผลงานดีเด่นหลวงหลายนักแต้มรูปผู้ผ่าแม่น้ำที่มีชื่อเสียงมีหลี่ซื่อชิงฟ่านควันทางหญิงและอื่นรูปแต้มดอกไม้นกมีเนื้อในเกี่ยวกับสัตว์ป่าแมงไม้และอื่นๆในธรรมชาติรูปแต้มประเภทนี้กำเนิดในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ทอดราชวงศ์ซ่งจึงขึ้นสู่ระดับสูงนักแต้มที่มีชื่อเสียงมีจูตาที่แต้มดอกไม้และนกเก่งเจิ้งเฉี่ยที่แต้มไม้ภัยเก่งชีไปสือที่แต้มป่าและกุ้งเก่งและผู้อื่นโดยแบ่งตามฝีมือแต้มรูปแต้มจีนต้นต่อมีวิธีแต้มตามความเป็นจริงและเน้นนักรายละเอียดและวิธีแต้มแบบเสรีและเน้นจินตนาการของผู้แต้มรูปแต้มจีนก็คือรูปแต้มตะเวนตกที่แต้มเน้นความจีนของจีนแม่นเน้นด้านจิตใจและความคิดส่งเสริมให้มีกวีในรูปแต้มตัวอย่างคือชีเป่ยหงแต้มมากต้องหู้รูปท่าทางและจุดพิเศษของมาอยู่ในใจก่อนแล้วใส่บ่เท่าใดขีดก็แต้มมาที่แท้จริงและสวยงามกว่ามาแท้อีกตัวอย่างหนึ่งคือชีใบสือแต้มหู้แพงหนึ่งในหูบได้แต้มใกล้สองตัวหญ้ากินนอนตัวหนึ่งปนย้อมกันหัวข้อของหูบแต้มแมนมือหนาห้องหากันหมายความว่าย้ำยังน้อยใกล้สองตัวนี้ให้เดียมสาจนตีกันย่อนหนอนน้อยเมื่อหนาใหญ่ขึ้นแล้วความหักแพงระวังอ้ายน้องยังเลิกเสิงอยู่ยังจะได้ห้องหากันอันนี้ในเปรียบไก่น้อยใส่คนในแต้มความในใจของเพิ่นที่มีต่อชีวิตว่ารวมแล้วแบบแผนของรูปแต้มจีนมักจะมีความสง่าผ่าเผยทั้งมีใจกว้างทั้งมีด้านสวยงามและละเอียดปราณีตมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์หลายรูปการก็มีลายสีลายสันผลงานรูปแต้มของจีนแผ่นหนึ่งนอกจากรูปแล้วยังมีกวีและกาประทับฉะนั้นรูปแต้มจีนแม่นศิลปะที่ผสมประสานกวีการเขียนงามรูปแต้มและกาประทับมากคนด้านศิลปะและแบบแผ่นสุนเขาได้รับการย่องยอจากประชาชนในโลกรูปแต้มจีนบ่เพียงแต่เฮ็ดให้ชีวิตของคนสวยงามขึ้นเท่านั้นมันยังได้นำเอาลดยิ่งยงที่สุภาพอ่อนโยนและการซื่นซูมศิลปะมาให้คนทั้งหลาย

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย